คติสักคำรีอื่นเงินก็อาชีสักนอนฝืนเงินเรียมสรองสัตว์ปีอริกาเสริมเสือฝืนงานมูมีเดียมวิบย้อนชาคติสัมทับติกตรกยกมีเดอร์ตุนทอกฟรีโยกคือซาสัมเทปฟงกิโลส์ตุนทอกซัมโยสัมสักโยเทปกิโลจุนเอฟเอ็มคอนจันจังกาอฟรอนโยกัสซาสัมกาลาเรนซองนันทุบีอริเซนคือเจ็ดนิมงอุลมดูปอตักนำกูตุนทอกเนยโยสัมสักฟรีเทปตรกอุนนำมิกดุมนำกูตุนทอกเนชาเนเทปตรกมีลาโวซาเชกุกุมิกดุมลาโวมีสรองลองสียากูมงอาทิตย์บ้ากุยซานำบงทุเปซานำมุนซาตจุดฟลีซาเฟดบุกนอนมงอลงรองจิงจงดูอาจีเรียนซองสตินการองดุงยิดบุมปงสดีบกาทำดึงกาทุลุงโกสรองซาตุงกุงตึงลารองทุเปอาดิเรมตจุดดูกาลุงปัลเซตยิมงAlong ko amopu chikpot aripongrim, abido lungpal lung along, ksusa achebo tupi senjubu songsatun ka. Vomsa punolfong pulung, tupi arika sumnong lom, sumrium sumsa pungan. Along ko srong kumormo, norit rong mitnan, umnyum bitobu, vomari plot lung, srong sa hanfonbu, vomsa punol aritongan, vomsa linkoni, tungsun tunghan.เซนงบูทุเปซานฟรอนบูเวิร์มสปุนอลอาริเดม